ทีละทีมันใช้สกุลตัลลิมาติลิเวลายองนักจูติมิตรสาธิตทีกสวัสดิ์ตามมิตรสาแกนนักจูตามนักกรรมนิตรามิวตรอยคนิกาติลิวู